0: ดีดี
1: น้ำมันยังไง
0: อันเต้ไดไม่เกตาอันแนงลาจงลูแบลูแบอันแนงเลียวแรงบ้ายาลายบิงโกอันเต้อปีวีแร่กระตูดูแลเดดีเต้ลำโพงกาดวงเบจาลายเต้ลำโพงกูเนียงเซติยาตีบุบบาฟาเกอูแรงผู้ฟานเอาแอะเธอมาจ้าตายกาไม่ดูไอ้มางั้นเต้ดีดีดีดูแม
1: ่เอานะ
2: อันนักคิดแต่เมื่อตีกาตัวปังลีกวนไปจะลาลวดน้ำมันก็บอกคิดแต่นัก

0: มาแม่งกี่กาตอนต้องไปเลี้ยงมูหลวดแล้วมันได้กินแยงมาใกล้ตูนูอาจารย์นี่สังเอาปลาลูกกระมูบาบีสังเอาเนี่ยโจ๊ะนะถ้ามีพวกเขาวายพวกกูปูโรมาใกล้ตูนูอาจารย์นี่สังเอาอาใครกามิสรูแม่บาลัดดากาอุกไก่ตาล้อโจ๊ะกระดาษยังไงมารีมามาตุบามบามสังเอาคิดตั้งยาDari semari janinya udah nih yang baru ya kak magi kak meri ulah makai janinya ya nama kebuah janin sangau nya makai ucau alam nina kerana uruai ke sekali tu
1: Siti pagi tu mu bak belakang bilik tambah wai kanyok

ปเดียมาเรียนสาปุจโจอราริโกดิคุไมเอหุรังอาตากาสยาเอปุลันกาเสยากาดาคุวิลาเอตันงิลาบัน